0: มาตายมันมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดตัวทำไปเรียกชุกชิบยันชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเข็มตัวไปจะตายเอาดูเ
1: ช่เฮ้ยไม่ยันมาในคนนี้คนทำไปนั่งคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดูแอนด์ซัพพอร์ตเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โฮนิเอลเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสกีสังสัสตามาบิคลีเอ้ยอายรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่อังกฤษลังกูจ์กัจฉากุปินวิวัฒนาชัยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์โฟโต้คัพมิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายนชาซีซีแคมาร์ร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนิปจูดิ้งชะท้าว
1: อามาเมื่อไงร้างเอง
0: ร้างเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียงดูกับไปเยลันจูซี่เอาเย่โฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547788อันท่านาเบต้าร์บีส 5354541 ฮับบอยโอฮับกูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตายมาเมื่อไรไปเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไรบิดาสุขุสีเพียงชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: เราคิดไม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณทำไม่รักคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่รู้นะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุเอเจคเวชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาสีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์เราเคยก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพิสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่ English language กัดชาคุปินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์โต้ฟอโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอเตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีแคมราร์บอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพันจูดินชาทาว
1: อามาเมื่อไงร้างเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูชิเขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ป้าไปตาลีสัตอาร์สัตอันท่านเอาไปสามบีสไปตีสปันเซ็กซ์ตาลีสเขาบอยโอเขาบูดเบรีกูดเบรีกู